0: Asesorati hanyo hai hasik ni samung pandawa noro krato do samung kana hi pai fiuka. Hanyo zoro sing koktu pasingo tangi nelene koktu go krunsa. Sabo pato. Hello.
1: Hello.
0: Ah, phung di por ka hab nono bo lam sogo.
1: อันนี้คือสารวัตรที่ทาริกโดอ้าวอีใช่มั้ยคะอันนี้เราทำอะไรอยู่กันใช่ไหมอ่ะก็ออกปากลาสนี่กันอันตรังกันจึงไม่ได้ทราบจ้าออกตาบุลาสนี่เรื่องสมองอ้าวสารีอ่ะอ๋อทำกันเลยอ่ะก่อนอ้าวอ่ะเดี๋ยวก็บุ้งใช่มั้ยเนี่ยพ่อหนูปุ๋ยเหล่าเรื่องสับในมันเนี่ยโบต้องผ่านนี่เรื่องสับขนาดสักกันดิ
0: 아버지로서는 그나도도 하색일 삼은 땅내 하나만 빼내자. 땅내니 비신고 가이샤니 편한 무몽도노록노 사이카나리하고. 바리하니 하이 꼭두기 하색이 낼래네 어서로 뽑아 사이점만 가나. 나이 그러나. 할로?
1: 할로?
0: 에이 람소고.
1: 아우
0: 아우 아우.
1: เราสมัยก่อนมาก่อมตาบุตอนนั้นได้มารักกันเอ๊ะจ้าค่ะเป็นไรเนี่ยหำใบหำใบบุกอ้าวอ้าวนี่เรื่องจะเอาอย่างนี้ต้องเจอเกี่ยวกับอะไรบุกคนละบุลงตรงอ้าวสไลส์เรียงเนี่ยตาอีบุกอ้าวเป็นต้องเจอเนี่ยบุกคนละบุลงตรงจ้าอ้าวอ้าวอ้าวงั้นไงมันอ๋อไอ้บุกคำอ้าวดาก็หำใบชาวคนมาบ้างไงหำใบบุกเอ๊ะเอ๊ะเอาเวลาคิดนั่นสิบุกคุกโน่หำใบ กะหำหำยานอรกชาวคนอสงบไซมันในให้กินอสงบแต่กิซะสนามไม่มานะนี่วันสบอไงมานอกบางมาเทคนิคอลนี่ซึ่งจะพันอไงมานอตาบุกนี่เจอเกี่ยวกับสไลส์สไลส์เองยาเอิงมานี่มุงเสกเก็บมุงสางไงมานอเอาพอดีให้พี่นอสงสัยจกเลยเนี่ยยาพนอไต่บ่นายชกกะหำเกสีนอปันดานอกลางนันนี่ปะกี้พอดีให้เกให้ยังไง ก็ตุกทัชิงนี่ซึ่งมงโตไซมันนี่ไปค่ะให้พ่อน้องก็ตุกไปจะต้องว่าบ่ว่าไซเดมันไก่ใช้ยาสักกินอะไรสินะฮัลโหลเอาลำสกอพงที่พอกระหำยาฟารอเอาซาบงกับซากระดีเอาเดนี่ลำสกอให้ย์ ตีนี่ก็ลองนี่ก็โอเอฟเอ็นตั้งไว้แล้วใช่ไหมยะตาอ้าวมันตั้งไว้บ่มันตั้งมาฮอลล์บอลฮอลล์บอลงงอตาฮะมันเนี่ยฮอลล์ที่ยะใจอ่ะมันตั้งมาฮอลล์บอลที่ยะฮอลล์บอลที่ยะตั้งมาฮอลล์บอลฮอลล์บอลมาตั้งตรงอ้าวอ้าวสไลส์สไลส์ยะตาที่มันเนี่ยก็คิดมันจะตุ้ยยะนั่งก็ทำมันจะตุ้ยยะมันเนี่ยตั้งมาฮอลล์บอลตั้งมาฮอลล์บอลตั้งมาฮอลล์บอลตั้งมาฮอลล์บอลตั้งมาฮอลล์บอล
0: อ้าวอ้าวดาก็เบลัยยังหำใบนี่นั่นยังไงนั่นยังไงใช่จงได้สิ่งอ้าวว่าจะว่าสิ่งใช่มันก็หาสักนิดสามองปันดานี่สิ่งมึงยาบุนี่ใช่มันไรแค่ใจจังเต้บ่ใช่มันก็เอาสิ่งกี่มโนสิเนี่ยเรดิโอนี่ก็บังมาเทคนิคเราพนังมโนเน็ตว่านี่พนังไงมโน เอ็งก็ยังมานอนเอาให้หามยาให้พี่นั่งซึ่งใส่จงในที่บุษไรไรก็หามในช็อกขณะตัวตัวขณะนี้บ้างไปที่เกี่ยวจระวะซึ่งแต่จังสักขณะตัวตัวรู้สัมมุงขณะนั้นไงแต่บุขณะนั้นซึ่งขณะตัวตัวรู้สัมมุงอมรสุมกลายเป็นนิคุกตีเดือดแสบจากรู้สัมมุงเนาะ

0: ทีนังนี่ว่าเกยชินีตาบุ้งนี่ตอมุงซาบุ้งอาบุนอชินีทีนังโนกะหำคลายเนยหำยาคลายเนยจึงบ่สักสักบ่ว่าชูชูมาบ่ให้แค่อันจระว่าก็หามก็ปวดใจเลยอ่ะบ่ให้แค่อันจระว่าติดแค่ตรงใจเลยอ่ะไม่เห็นใจกูจ้ะแต่กิจก็หามก็ปวดขี้เลยแต่กิจอันจักก็สบายแค่มันอันที่เห็นนี่มาหนูเอาอ่ะบุญจึงที่นั่งน้องใช้มันยันนู่นพูดยันปานน้องสิ่งที่นั่งน้องก็หามใครเนี่ยหามยาใครเนี่ยเลยจึงสักน้องจึงก็หามก็ปวดแค่อุลก็หามน้องไงก็หามก็จดทุบไปตรงมุงซ่ามุงตรงแค่ก็หามน้องไงจดทุบไปฮัลโหลหามยาว่าไรยี่ปุไรยี่탐치고뚱케동케보러보는바이학사케노탐치고뚱케동나이데이티난것이니아슥함따가다파린겨우스라고하냐하이꼭두그릉삭동가봐야사가이날레퓨나이우스라고꼭두고봐사고봐동피할로아오디버카함람소고아오아오노노버เออเออที่นั่ง
1: อ๋ออันตัวมุกอันตัวที่นี่เขาจะบอกเราเพื่อนเขาจะยังไม่ที่จะตรงเลยนะ
0: อืม
1: แต่ที่นั่งว่าถึงตั้มจะได้รู้ตั้มจะต้องทำอะไรอ่ะ
0: อ
1: ่าแต่ใช่ใช่ใช่ใช่ยังต้องสไลม์มาที่ต่างโอซาโอฮัตยาโอไฮโรซา
0: อืม
1: ถึงอันตัวอันที่ใจคิดจะที่บอกที่ต้องรู้ตั้มบอกว่าฮัตยาก็ต้องรู้ตั้มนะนะจ๊ะ
0: อ
1: ่
0: าอ่า
1: ไม่รู้ตั้มที่ว่าที่ตั้มกำลังไม่อะไรก็คืออ
0: ืม
1: ยามานุเดชิตุสงสัยคิวพร้อมบริษัทบ้านสัตว์เขาตัวบริโภคมุสลิมนี่เอาใครแม่ในบ้านก็จะต้องมักขัดอยู่ป่ะ
0: อืมอืม
1: มักขัดมักหน้าตัวทุกตัว
0: อ้าวอ้าวอันนี้จ้ะด่าก่อนด่าก่อนทำไปเอาสิที่นั่งนี่บ้านก็ยังเซ็งเจ๊สามุคลายมันนี่อาบุโนอาบุให้หนูนึงไมค์กับบังไกแค่นี่นี่ไปไงบิสิวนึงไมค์ก็ห้ามกันมาจะไหนนึงไมค์ก็ยังแก่ไปไหนบิสิวนึงก็ห้ามกันไม่มาสักลักไม่นี่บ้างก็ยังเบลเลชโน่เด็กโตแค่กระทั่งสามวันอันที่หนึ่งก็ซึ่งว่าชิวชิวซึ่งว่าตีเบลเลชไปมาจระบ่อไปกับกับพ่อมาซึ่งก็ทำซะซึ่งจดตุนใช้มาเลยค่ะเจฟุลโควิดนะฮะนี่เอ็งก็ทั้งวันนี้จระจดตุลามันโอ้การที่จดลีอาเทรนด์ก็ห้ามกันจดลีอาเอ็งวันนี้บ้างก็ยังเบลเลชโน่สามวันมูร็อกไปกับกับอ้ามไปหรอกเวลาที่เราตามเงยทางกะมรกมาเงยทางกะในซึ่งใช่มันหรอแต่ยังจระก็บางมาบรอกภายในหรอกบ่ภายในกี่อาบุสลับซาสอบวิจารณ์จักรวาลสิ่งที่นั่งน้องจึงใช่มันเนี่ย 아주라 하여보 제 푸르니니 같이 잡동 하는 게 앞으로고 싸우 있던 게 그 한건 어떤 거이만 하여서로 하녀 하이 꼭두 그릉삭 야삭이 낼래네 꼭두 거봐 사보봤던 거